0: นี่เกิดในสลัมเนี่ยแหละค่ะนะคะก็พ่อแม่ก็อพยพมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เพื่อมาขายแรงงาน
1: เห็นความเจ็บปวดของผู้คนเวลาโดนแบบคนมาลื้อบ้านเอามากองคุณจะไปไหนก็ไปอะไรอย่างเนี้ยก็เห็นมาโดยตลอด
0: ดิฉันประทีปพึ่งทรงธรรมฮาตะนะคะอายุ70ปีก็ตำแหน่งก็เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีปดิฉันก็มีโอกาสได้เข้าเรียนแค่4ปีก็เป็นทั้งแรงงานเด็กในโรงงานห่อหลอมประทัดโรงงานทำหม้อหุงข้าวแล้วก็ไปเป็นกรรมกรในท่าเรือไปเคาะสนิมเรือไปทาสีวันหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มีเพื่อนของครูประทีปเองเนี่ยศีรษะไปกระแทกกับซี่โครงเรือแล้วก็เขาก็มีอาการแบบเหมือนกับปลาที่ถูกทุบหัวดิ้นพลาดเลือดไหลกระจายไปทั่วมันก็เจ็บปวดเนาะแล้วก็คิดว่าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นอะ

0: When we don't have enough money, my parents always fight. They would always scream and shout at each other, and as the eldest daughter, it was always up to me to try to resolve the conflict by borrowing more money from neighbors and family friends. I am Haya Nacario Bendanya, or Haya, 23 years old from Albay, Philippines. I organize social and political movements. I wanted to aspire for more. I wanted to have a better quality of life. And I think more importantly, I want my parents to stop worrying and to stop fighting about money all the time.
1: ด้วยประสบการณ์ที่เราเห็นความยากลำบากเราจึงอยากจะหนีไปจากความยากจนก็เลยคิดว่าการศึกษานี่แหละมันจะช่วยทำให้เราหนีไปจากความยากจนได้ก็ไปเรียนภาคค่ำจนกระทั่งจบม.3ครูประทีปก็ไปสมัครเรียนที่วิทยาลัยครูสวนดุสิตแต่ในระหว่างที่ไปเรียนที่วิทยาลัยครูเนี่ยพี่สาวกับครูประทีปก็มาเปิดรับสอนเด็กแล้วก็เด็กก็เพิ่มจำนวนมากเพราะว่าเด็กไม่สามารถไปโรงเรียนของภาครัฐบาลได้